0: ือนเรากำลังอยู่บนสวรรค์กันเลยนะครับผมหมายความว่ามันกำลังอยู่ในเพลงเลยนะครับ
1: ใครจะไปรู้ล่ะ